ยมาดำที่ดูนดามไรสฟันนายอีดีเมโลดี้อากอีดีสังกะไลฟ์ชอตซูเปอร์ฟันElders love it, so do the young. It's safe.